0: ตอนนี้ความมือตัดไม้เปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดตรงนั้นทำไปเปลี่ยนชุดคุชิเปียนชุดจ่าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เฮ้ยเมียนมาในคนในคนความมือนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเกย์ number one ฮารุและซาตูร์ education center โฮนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุ่ยกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกโอทอมบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีดุนสกีแสงสัสตามาบิ๊กลีเนี่ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language kaksha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mate lage.
0: Dake. Aw talno betal mahider phir duka paiyelan jhusi. Aw ye phone number 0215 45787 98 4 20 35 41. Aw good very good very good.